สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.ตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 น.ตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันศุกร์ที่19มิถุนายน2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวคาดว่าสหรัฐและอิหร่านจะเริ่มการเจรจาทางเทคนิคโดยมีเป้าหมายเพื่อบรรลุข้อตกลงขั้นสุดท้ายหลังจากบันทึกความเข้าใจที่ทั้งสองประเทศลงนามมีผลบังคับใช้แล้วแต่เจ้าหน้าที่ทำเนียบประธานาธิบดีสหรัฐกล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีที่18มิถุนายนว่ายังไม่มีแผนสรุปเกี่ยวกับการเจรจาทางเทคนิคบันทึกข้อตกลงดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายเพื่อยุติความขัดแย้งและระบุว่าทั้งสองฝ่ายจะพยายามบรรลุข้อตกลงให้ได้ภายใน60วันก่อนหน้านี้สหรัฐระบุว่าจะเริ่มเจรจาทางเทคนิคในวันศุกร์ที่19ที่สวิตเซอร์แลนด์แต่เจ้าหน้าที่ระบุว่าจนถึงวันพฤหัสบดีที่18นาย JD Vance รองประธานาธิบดีสหรัฐยังไม่ได้ออกเดินทางโดยนาย Vance จะเป็นผู้นำคณะผู้แทนสหรัฐเจ้าหน้าที่ระบุว่าสหรัฐหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะเริ่มการเจรจาโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในขณะเดียวกันกองบัญชาการกลางสหรัฐระบุในโพสต์บนโซเชียลมีเดียเมื่อวันพฤหัสบดีที่18ว่ากองกำลังสหรัฐได้ยกเลิกการปิดล้อมการสัญจรทางทะเลทั้งหมดที่เข้าและออกจากท่าเรือและพื้นที่ชายฝั่งของอิหร่านแล้วในส่วนของช่องแคบฮอร์มุซสำนักเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิหร่านได้ออกแถลงการผ่านสื่อทางการว่าตามบันทึกความเข้าใจเรือพาณิชย์ที่ต้องการผ่านช่องแคบจะต้องยื่นคำขอต่อหน่วยงานช่องแคบอ่าวเปอร์เซียของอิหร่านซึ่งอิหร่านจัดตั้งขึ้นเพื่อบริหารจัดการการสัญจรผ่านช่องแคบดังกล่าวแถลงการระบุเพิ่มเติมว่าจะไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใดๆจากผู้ยื่นคำขอเป็นเวลา60วันบันทึกข้อตกลงดังกล่าวระบุว่าปฏิบัติการทางทหารในทุกแนวรบรวมถึงในเลบานอนจะยุติลงทันทีอย่างถาวรแต่การสู้รบระหว่างกองกำลังอิสราเอลและกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านยังคงดำเนินต่อไปผู้นำของรัสเซียและสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนได้ตกลงที่จะกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในการประชุมสุดยอดที่เมืองคาซานทางตอนกลางของรัสเซียแต่การประชุมครั้งนี้ถูกบดบังด้วยความขัดแย้งกับยูเครนหลังยูเครนโจมตีโรงกลั่นน้ำมันแห่งหนึ่งในกรุงมอสโกเมื่อวันพฤหัสบดีที่18มิถุนายนเหล่าผู้นำได้ลงนามในปฏิญญาคาซานเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังได้ลงนามในแถลงการร่วมซึ่งรวมถึงแผนการส่งเสริมความสัมพันธ์ในภาคพลังงานด้วยประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินของรัสเซียเน้นย้ำในการแถลงข่าวร่วมหลังการประชุมสุดยอดว่าการประชุมครั้งนี้ประสบผลสำเร็จอย่างมากโดยกล่าวว่ามีการนำเสนอแนวคิดที่สร้างสรรค์และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์และนำไปปฏิบัติได้จริงมากมายเกี่ยวกับการฟื้นฟูความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระหว่างการประชุมสุดยอดโดรนของยูเครนได้โจมตีโรงกลั่นน้ำมันแห่งหนึ่งในกรุงมอสโกเมืองหลวงของรัสเซียทำให้เกิดเพลิงไหม้ขึ้นหลังการโจมตีนายเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่ารัสเซียจะดำเนินการโจมตีเป้าหมายในยูเครนอย่างหนักและเขาเชื่อมานานแล้วว่าคำพูดอย่างเดียวไม่เพียงพอ

คณะรัฐมนตรีของญี่ปุ่นอนุมัติขยายระยะเวลาการประจำการของกองกำลังป้องกันตนเองของญี่ปุ่นออกไปอีก1ปีในฐานะเจ้าหน้าที่กองบัญชาการภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติในซูดานใต้การตัดสินใจนี้เกิดขึ้นในการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันศุกร์ที่19มิถุนายนจากเดิมมีกำหนดประจำการถึงสิ้นเดือนนี้ซูดานใต้ได้รับเอกราชในปี2554หลังเผชิญสงครามกลางเมืองมายางเนี่ยมายาวนานนับจากนั้นญี่ปุ่นได้ส่งสมาชิกกองกำลังป้องกันตนเองไปประจำที่กองบัญชาการภารกิจในซูดานใต้เพื่อทำงานด้านการรักษาความปลอดภัยและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเมื่อเดือนพฤษภาคมญี่ปุ่นยังได้ส่งพันเอกจากกองกำลังป้องกันตนเองภาคพื้นดินไปยังซูดานใต้เพื่อดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองกำลังทำหน้าที่เป็นผู้นำในปฏิบัติการรักษาสันติภาพรัฐบาลจีนระบุว่าเรือลำหนึ่งของจีนได้ดำเนินการสำรวจด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเลในน่านน้ำทางตะวันออกของไต้หวันกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติของจีนระบุว่าการวิจัยดำเนินต่อเนื่องเป็นเวลา3วันจนถึงวันพฤหัสบดีที่18มิถุนายนและเสริมว่าปฏิบัติการนี้มีจุดประสงค์เพื่อทำความเข้าใจสภาพทางนิเวศวิทยาในน่านน้ำที่อยู่ภายใต้เขตอำนาจของจีนนับตั้งแต่ต้นเดือนนี้จีนได้ดำเนินการหลายรูปแบบอย่างต่อเนื่องเพื่อยืนยันเขตอำนาจของจีนเหนือน่านน้ำทางตะวันออกของไต้หวันรวมถึงการลาดตระเวนโดยหน่วยยามฝั่งและกระทรวงคมนาคมของจีนจีนระบุว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นการตอบโต้การตัดสินใจของญี่ปุ่นและฟิลิปปินส์ที่จะเจรจาเรื่องเขตแดนทางทะเลในพื้นที่ที่รวมถึงน่านน้ำเหล่านี้ด้วยแต่แถลงการของจีนเกี่ยวกับการสำรวจทางทะเลไม่ได้ระบุโดยละเอียดเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของญี่ปุ่นและฟิลิปปินส์ด้านรัฐบาลไต้หวันที่นำโดยพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้าได้วิพากษ์วิจารณ์ความเคลื่อนไหวทางทะเลของจีนว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายร้านทำผมหลายแห่งในจังหวัดยามา

างาตะทางตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นเริ่มให้บริการสระผมด้วยแชมพูแช่เย็นเพื่อช่วยลูกค้าคลายร้อนในช่วงฤดูร้อนโดยร้านตัดผมประมาณ300แห่งในจังหวัดนี้ได้เริ่มให้บริการนี้ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่18มิถุนายนช่างตัดผมจะใช้แชมพูเมนทอลที่แช่ในตู้เย็นหรือใช้น้ำเย็นจัดในการสระผมให้ลูกค้าบริการพิเศษประจำฤดูร้อนที่ว่านี้ซึ่งมาจากแนวคิดของโอนุมะโคอิจิได้รับความนิยมแพร่หลายมานานกว่า20ปีแล้วที่ร้านของเขาในเมืองยามางาตะยังมีบริการโรยเกล็ดน้ำแข็งใสบนศีรษะลูกค้าด้วยหากลูกค้าร้องขอมีรายงานว่าจะมีบริการเช่นนี้ไปจนถึงวันที่18กันยายนโอนุมะกล่าวว่าบริการพิเศษช่วงฤดูร้อนนี้ดึงดูดผู้คนจากทั้งในญี่ปุ่นและต่างประเทศและทุกคนก็ชื่นชอบเขากล่าวว่าเขาหวังว่าแชมพูนี้จะช่วยคลายร้อนให้ผู้คนได้ในช่วงที่คาดว่าอุณหภูมิจะสูงต่อเนื่องหลายวันจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

0: สวัสดีครับได้เวลาของรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะจาก NHK World Japan กันอีกครั้งครับพบกับผมโคสิทธิ์ทิพย์เทียมพง
1: และดิฉันสุทธิพรบุญช่วยในช่วงเวลาที่สนุกสนานไปกับการเรียนภาษาญี่ปุ่นค่ะ
0: วันนี้เราจะเรียนบทที่16นี่เป็นครั้งที่2ว่าด้วยการแสดงความรู้สึกและอธิบายสิ่งต่างๆครับ
1: มีย่าช่างภาพจากจีนกำลังไปถ่ายรูปที่จังหวัดนางาโนะค่ะตอนนี้อยู่ที่แหล่งน้ำแร่ร้อนที่ขึ้นชื่อด้วยลิงป่าที่มาแช่น้ำแร่ร้อนกันค่ะสามีภรรยาคู่หนึ่งเห็นมีย่ากำลังถ่ายรูปจึงเข้าไปคุยด้วยค่ะ
0: และนี่คือบทสนทนาประจำบทที่16ครับ
2: ซาร์กะอิปไป
3: たくさん写真を撮っているのね。
2: はい。ここは海外でも有名な温泉です。
4: へえ、そうなんだ。猿が温泉に入るのは珍しいからね。
2: 猿の赤ちゃん、かわいい。
0: まあ、どうしたらいいか。
1: ミヤー ร้องว่า。
2: 猿がいっぱい。
0: โอ้โห、リンเต็มไปหมด
1: ขณะที่กำลังง่วนอยู่กับการถ่ายรูปฝ่ายภรรยาของคู่นักท่องเที่ยวคู่หนึ่งก็พูดกับมีย่าขึ้นมาว่า
3: たくさん写真を撮っているのね
0: กำลังถ่ายรูปเยอะแยะเลยสินะ
1: มีย่าตอบว่า
2: はい
0: ค่ะ
2: ここは海外でも有名な温泉です
0: ที่นี่เป็นแหล่งน้ำแร่ร้อนที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศด้วยค่ะ
1: ทางสามีพูดว่า
4: へえそうなんだ
0: โอ้อย่างนั้นหรือ
4: ซาร์กะออนเซ็นに入るのは珍しいからね
0: เพราะลิงแช่น้ำแร่ร้อนเป็นของหายากนะ
1: มีย่าสังเกตเห็นอะไรบางอย่างแล้วก็พูดว่า
2: ซาร์โนะคะจ๊ะ
0: ลูกลิง
2: คาวาอิ
0: น่ารัก
1: ลิงแช่น้ำแร่ร้อนอยู่ในบ่อแหมก็คงน่ารักดีนะคะ
0: จริงครับจากสถานการณ์ในบทสนทนานี้นะครับเมื่อมีคนญี่ปุ่นเข้ามาคุยด้วยระหว่างที่เรากำลังท่องเที่ยวเราอาจจะไม่เข้าใจทั้งหมดแต่ก็ไม่ต้องกังวลครับขอให้พยายามเพิ่มพูนคำศัพท์ที่จะนำไปใช้ได้ทันทีไว้นะครับสำนวนหลักประจำวันนี้คือเป็นแหล่งน้ำแร่ร้อนที่มีชื่อเสียง
2: 有名な温泉です
0: ถ้าจำโครงสร้างนี้ไว้ก็จะอธิบายอะไรๆได้และแสดงความรู้สึกได้ครับมาฟังคำอธิบายกันครับคำว่า
5: 有名な
0: เป็นคำคุณศัพท์แปลว่ามีชื่อเสียงโด่งดังและดังที่เราทราบกันแล้ว
5: ออนเซ็ง
0: คือแหล่งน้ำแร่ร้อนและ
5: です
0: ที่ปิดท้าย

0: ทำให้ประโยคสุภาพขึ้นครับมาต่อกันด้วยจุดสำคัญประจำวันนี้ครับเราจะมาดูเรื่องคำคุณศัพท์กันครับในบทที่12เราเรียนรู้กันไปแล้วว่าคำคุณศัพท์น่ารัก
1: คาวาอิ
0: ลงท้ายด้วยอิเรียกคำคุณศัพท์ประเภทนี้ว่าคุณศัพท์อิแต่ก็มีคำคุณศัพท์อีกประเภทหนึ่งตามที่เราได้ยินอย่างคำว่ามีชื่อเสียง
1: ยูเมนะ
0: คำนี้ลงท้ายด้วยนะเมื่อจะขยายคำนามประเภทนี้เรียกว่าคำคุณศัพท์นะ
2: ก็เหมือนคำคุณศัพท์อิใช่ไหมคะคือสามารถวางคำคุณศัพท์นะไว้หน้าคำนามที่จะขยายได้ใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วครับตัวอย่างหนึ่งก็คือ
1: ยูเมนะออนเซ็ง
0: แหล่งน้ำแร่ร้อนที่มีชื่อเสียงคำคุณศัพท์นะจะมาอยู่ที่ท้ายประโยคก็ได้ครับในกรณีเช่นนั้นจะตัดนะออกไปแล้วก็เพิ่มですเข้าไปแทนดังนั้น
1: ยูเมนะ
0: ก็จะกลายเป็น
1: ยูเมです
0: แปลว่ามีชื่อเสียง
2: คุณผู้ฟังลองพูดดูเลยค่ะ
1: ออนเซ็นですยูเมนะออนเซ็นです
0: มาฟังบทสนทนาที่แสดงความรู้สึกกันครับ
3: 元気なさるですね。
4: 本当、元気ですね。
0: มาพิจารณากันให้ละเอียดขึ้นครับ
3: 元気なさるですね。
2: เป็นลิงที่ร่าเริงนะคะ
0: คำว่า
1: 元気な
0: เป็นคำคุณศัพท์นะแปลว่าแข็งแรงร่าเริงและ
1: ซาดุ
0: คือลิงประโยคนี้ลงท้ายด้วยเนะเป็นการขอความเห็นพ้องจากคนที่เรากำลังพูดด้วยครับ
4: ฮอนโตะเก็นกิเดสเนะ
2: จริงด้วยร่าเริงนะคะ
0: คำว่า
1: ฮอนโต
0: แปลว่าจริงจริงด้วยเป็นการแสดงความรู้สึกแบบเดียวกันหรือเห็นพ้องต้องกันเมื่อคำว่า
1: เก็นกินะ
0: มาอยู่ที่ท้ายประโยคส่วนที่เป็นนะก็ถูกตัดออกไปและกลายเป็น
1: Genki desu.
2: ฟังแล้วพูดตามเสียงดังๆเลยค่ะ
1: Genki na saru desu ne. Genki desu ne.
0: ทีนี้ลองแสดงความรู้สึกอย่างอื่นดูบ้างนะครับลองจินตนาการว่าหิมะหยุดแล้วและตอนนี้บริเวณแหล่งน้ำแร่ร้อนก็เงียบสงบลองพูดเป็นภาษาญี่ปุ่นว่าเป็นสถานที่ที่เงียบนะดูไหมครับจะพูดยังไงคำว่าเงียบคือ
1: shizukana shizukana
0: และสถานที่พูดว่า
1: basho basho
0: เริ่มได้เลยครับ
5: shizukana basho desu ne
0: ได้เวลาของสำนวนเสริมประจำวันแล้วครับของครั้งนี้มาจากคำพูดของนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นในบทสนทนาจำไปใช้ได้เลยนะครับ
6: เฮ่ hey.
0: คำว่า
1: เฮ่ hey.
0: คือการตอบสนองอย่างหนึ่งเพื่อแสดงความชื่นชมหรือประหลาดใจเป็นการแสดงออกว่าเราสนใจสิ่งที่อีกฝ่ายพูดเพื่อให้การสนทนาดำเนินไปอย่างราบรื่นครับ
2: คราวนี้ฟังแล้วพูดตามด้วยนะคะ
1: เฮ่ hey.
2: ลองใช้คำนี้เมื่อรู้สึกว่าสิ่งที่อีกฝ่ายพูดอยู่นั้นน่าสนใจนะคะ
0: ครับฟังบทสนทนากันอีกครั้งครับ
7: ฮะซาลがいっぱい
8: たくさん写真を撮っているのね
7: はいここは海外でも有名な温泉です
6: へえそうなんだ猿が温泉に入るのは珍しいからね。
7: 猿の赤ちゃん、かわいい。
9: ミーヤーのトラベルガイド。
2: มาถึงช่วงคำแนะนำการท่องเที่ยวของมีย่าวันนี้เกี่ยวกับออนเซ็นหรือแหล่งน้ำแร่ร้อนในญี่ปุ่นค่ะ
0: คุณสุทธิพรเคยไปแช่น้ำแร่ร้อนไหมครับ
2: เคยค่ะไปที่แถวๆใกล้ภูเขาฟูจิมาค่ะที่ญี่ปุ่นมีมากเลยนะคะ
0: ใช่ครับก็เพราะว่าญี่ปุ่นมีภูเขาไฟเยอะสีกลิ่นและผิวสัมผัสของน้ำในแหล่งนั้นๆแตกต่างกันออกไปตามแต่ละที่ครับน้ำแร่ร้อนส่วนใหญ่มีสรรพคุณด้านการบำบัดรักษาเช่นช่วยคลายความเหนื่อยล้าครับ
2: นั่นคือเหตุผลหลักที่ผู้คนพากันไปหรอคะ
0: ก็อาจจะอย่างนั้นสำหรับบางคนนะครับแต่ผู้คนส่วนใหญ่ก็พากันไปค้างคืนที่โรงแรมแหล่งน้ำแร่ร้อนกับครอบครัวบ้างกับเพื่อนๆบ้างเพื่อพักผ่อนฟื้นฟูความสดชื่นด้วยการแช่น้ำแร่ร้อนผ่อนคลายและรับประทานอาหารอร่อยๆครับ
2: แหมดีจริงๆเลยนะคะมีที่ไหนที่ดังมากๆบ้างไหมคะ
0: ครับก็อย่างคูซัตสึออนเซ็นใกล้กรุงโตเกียวและเบปปุออนเซ็นในคิวชูไกลลงไปทางตะวันตกเฉียงใต้หน่อยมองกันว่าทั้งสองที่นี้โดดเด่นมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วครับอีกที่ที่ดังคือนิวโตออนเซ็นอยู่ในโอบล้อมลึกเข้าไปในภูเขาในภูมิภาคโทโฮกุบรรยากาศเยี่ยมมากครับเป็นยังไงบ้างครับสนุกกับรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะเช่นเคยใช่ไหมครับ
2: อย่าพลาดมาติดตามกันอีกในครั้งหน้านะคะ
0: วันนี้เราสองคนขอลาไปก่อน
2: สวัสดีครับ
0: ที่นี่ NHK World Japan